0: ลูกก็กวาดเตรียมน้ำตายกวาดนี่ยุ่ยเนี่ยเสร็จเนี่ยเกือบปลวกแกมึงตะปอลกรุ๊ปในอีจีเราให้เจ็บรองเปียกเปอร์เซ็นต์ตะไลปลวกกระบะกระบุญเกียร์ปลวกจันสไลลุงปากะปะเปลดาวเตรลาวปลุกสปันในอีจีเราเกล็กุ้มจูดลาวปลุกบ่าวเฟิงเมาตะไลแกงเปียกมังทูตุโปตัวปลุกแนมอมังนนกุ้มจูดเตี้ยปะตึมในอีจีเราก็เติมกวาดนำตะนับตาปลุกกวาดมือควยกวาดตะเล็มน้ำตายกวาดนับเลยยุ่ยเนี่ยเสร็จบุเตะเติมกับกวาดนี่หมดลูอันนี้สมมติกับบ้านกับเนจิโร่ถ้าตึมเนจิโร่เปรตดาวทำและตึมกับนุ้ยเลือกเงียบรัวเบย์สังเอจิโร่สังเอจิโร่ปรองสังเอจิโร่ปรองกว่านี้หางตึมกับนี่นำปัจจังปัจจโรตะเลรุแวะกระดกแต่ยื้อแก่กองรัวเอจิโร่ริมกระตาลปอเปลในเอจิโร่และเนียมเปลี่ยนหางลูเปียปลุกตัวเปลี่ยนบูติงกับนุ้ยตุเงียบรัวเบย์สุทน
1: ก่อนเปลี่ยปังในปุ่นยังไล่เรียวมินลำดีมทริงตระเลือดรองเปิมจังทะยุงกาหารองเซียนตรองตระนอกอันอิติสมะหาดอยดินตรองเปิมจังตะบอกอตอกหยาดยกวิดีมินโซตรองเปิมจังเงี่ยตะลิกเปิมจังหาดาตามะสะดึงกะนาวตะลิกเกี่ยกิประกับฝาอตอกหยาดยกเตะปังเปิมปะลึงตระทะยุงเปิมจังจัดยังไล่ตะบอกอดินเป็นเย็นหลังมิ่งเม็ดปังตระดีมอันนี้เปิมจังรุ่ยตมุดหาดอยเปิมจังตะดองนาวโกดีตะกวัดยอกลมตะดองมิงฮเมตดีมตะหนออันนี้รองเซมฮิวเออตะลิกเปิมจังกระเอาปวยก่อนปลีปังในปูลหาดอยมึงดีมนาราเอาบัดเลอเตรียงลมจารยาไลดีมอันนี้มันรอตะปอกเต็งกวางเปิมดังดีมตะดองเปิมจังหาตุ้ยวะตะลิกเปิมจังดังรองปยันตะลักกะตะยุงเปิมจังปรีเตปังอปุงเปล่งเตเลือตะดองเปิมจังเลยเกะประกับเปิมจังลมปยันอนุบอกยืงอันตุนพ่อปะกระกองตีต้นฟาดอันบัดประกาศอันดีมจริงกุนตริงนักกีประกาศเปิมตรอบเล็บกนาวตะลิกเกี่ยวกับดองเปิมจางดึงอันนี้เปิมจางตะลิกเลยปะกระเกี่ยวริมอันนี้มาตรอบตะดองจริงกุนตริงอดินลังแย่ตะนับตับเลยตะกุมเลยตะดองเปิมจางเกือตะลิกเปิมจางนอกตะนออันนี้ฝ่าริมอันนี้เปิมจางเพิ่มเกี่ยวเล็บดีมกีประกับเลยตะลิกบนได้ประยาวเต้ประยาวตะนออันนี้ยะเลทิกุญจังปกรกองตีทักษิณหิวหัดตั้นฟัดให้ยะไลอันปัดยุนตะยุงเปิมจังบันสาปะตอนอตรองตะดองเปิมจังดิดังตะดองเปิมจังลิงดิปยาเปิมลาปะอาร์ตะยุงเปิมจังยุนอดินเปิมดังดิมลาปะอาร์ว่าอาติงลังลำกุยบาร์เปิมจังดิตะกุมอันตริงลำจาร์เกเลลำเปิมจังเปิมดังลาปะอาร์ดังรองรีมตะดองเปิมจังเลือดมดเปิมจังวิดีรีมเตะตามะดีปะยาวดังเลือสนามตะรองสมะตามะอตอบกะยะบดปีเตะเบิ่มมาตุกข้อตะนอกอันนี้สาหอยเปิ่มมาเปิ่มเมมปังตรองมันอันรีมอันนี้เปิ่มจังตะปะกุ้งเบิ่มตะยูรกะเดยอทะเอตะดองไปยินลังรีมตะนอกอันนี้เยอะเปิ่มยังอึกะซิตะดองเปิ่มจังฟีลังตะยุงเปิ่มจังมาอุยอธิสะดึงยอยกตะมานรำลมเตะบอกดังเทกวินกระวิบานยันสากงจรอจรยาลัยอันพัดปังดินตะดองเปิมจางเนายุนฮาไดอันนี้มาตรอลิงกะวีลังอปงปริงเตะลึงหรือก็ฝ่าสะดึงอือปรามตรูอปงปริงเตะบนสากงจรอตรองกลองดึงจรยาลัยนอตะกุมฝ่าริมอันนี้เปิมจางลังยะตะนับตับตะตุนติงกวังเปิมเกียตะดองเปิมจางสมะดีตะกุมนออาทิยักษ์ฮาตอยปังตะดองเปิมจังกีประกับยุงเปิมจังปังดินตะดองเปิมจังเวียเยอะดุนดุยดุนอึเกอตะโบตะดองเกอฮากีเปิมจังฮะตาฝ่าปรีเตเปิมตุกฮอจาร์โกอดินลังแย่เกี่ยกระจัดปรีเตเดปยาวอันดีมอันนี้เปิมจังตะปะเกอฮากีปังอดินเล็กเปิมจังตะนออันนี้ตะยุงเปิมจังกูจิงระดาล้อเปิมตะนออันนี้อันนี้เปิมจังรองเซนตะรองปังอตอกเกือตรองสะดึงปังดีเจนี
2: อันนี้มิดแฝงฮัมบิกยศตลอดเงี้ยสดเลยแม่ปลอมตะเป็นจะเล่นเปียกเงี้ยอันนี้สิมตัวบุตรเอะปอบุตรมันตะเตรียมแมนปะเจงปะเจือหรือเตะจิงเล่ตลอดเงี้ยสดเลยอัตระกระดิเพียนหางอัดเล่ซาอามังฮัตเติมโพนตลอดเงี้ยปะเจงเร่ตลอดไปจอมบุตรเตะจะเล่นอันเป็ดแกงประกบจันประกบปะเจงเล่ตลอดแรงอักบนปรองร่องกระจับจะเล่นอเกตะเป็นจะเล่นระหายเปียกเล่ตะเป็นจะเล่นเกิร์บดูหรือเป็ดตะกายหางพร้องอัตเติมตาลไปจอมบุตรเตะจะเล่นเป็ดตรงเมาลูบนเลนแกลกประตูกระตังประตูปะแปลงรำหางประเสริฐหัตถ์ตะเลยเงี้ยสดเละ ច្រានរនាំងម្អាកច្រានពេតអាមករដូចមុំបដុងញ៉ាប្រដៃរកោនៃមិតវេហាំបិគយតជកប្រមងតលៃជ្រវេប្រិទ្ធលុងវេលៀងទៅពេញចលានប្រគប់ច្រានរងចាប្រនាំងម្អាកច្រានពេតបុនប្រងហ្វឿងហុយហ្វូរះដៃលេបុនលៀនបឹងក្លោហ្វឿងហដាផ្មោហុយហ្វូតាបាហាងជីឡាំងហើយប្លែនប្លុងបត្រុសងាវេលៀងរាប់អារតុយគ្រូរូបប្រងព្រះហើយទឹមអកោសាងស៊ីមត្រោះមាក់ប្លំទៅពេញចលែនបើទឹមណាល់ជាបតោងងាក់គុនកែនចលែនប៉ែតត្រុសមកតណាប់គៀងបសេរសំតាព្រះនេះក្រុងព្រះអណាប់លើយហ្វឿងហូចហ្វូបត្រុសងាក់យកបត្រុសអណាប់លើយគៀងជិះកុលកាប៊ូមាក់ប្លំទៅពេញចលែនប៊ូស៊ីមត្រោះប្លើស៊ីតងក្រាស់ចលែនអំងទៅពេញចលែនហាងបើទឹមណាល់លេបតោបុយយកតលេបការាមដូនលេបតោបតោបប្លែងអំងហើយទឹមតលេបហេងឌៀនទៅហើយទឹមគ្រប់យ៉ាឡូបងអលុទីមតាតបែផាកងាក់សោតលេបើហទឹមអានេះហឡរហទឹមអានេះសាំងចើតទៀងខាងទួប្រទេសចលានប្រងផ្លោះប៉ាហាងផ្លោះត្របាននៅរកែវគាល់ដំតទៅទួប្លែនតបែងាក់ស៊ីកាចាត្រូវរណៃប្រាក់មាក់ប្លំតពេញចលានពុនកងទិពសេរពាក្យយុលិសាំងចើបើចលាននៅទាំងលឹងហាងចលានងឿនហ៊ូថោហទឹមអកុសាំងដាប់លុយរៃជាប្រិទ្ធលងតលៃហឡុថោអំងប្រាក់ងាក់យឺហទឹមតលៃបកាហដងកាចាប់រណាំអាកចលានប៉ែតមេតងឿនថាញ់មិញកៀងអតុប្រៈត្រឹមក្រាមអានេះដំហាងបុនប្រងហ្វឿងហូចហ្វូចារចលាយព្រះថោប្រតកែវប៊ីងមើជិះរប៉ារហាងមាក់បកងលូត្រឹមយឿពាក្យយុលិអតុមណាល់ជិះលេបថោបើទើមអំងចលានទៅពេញចលានរៈណៃយៈពិអស់នៅដាវតងព្រះងាក់អានេះកៀងទៅពេលងាក់តំរៃណាំហាងរៃតជូប៊ីងមើរំហាងអលុរណាំអាក់បៃហ្វឿងហមោតរប៉ានដូចជីហាងហតុមកងព្រះគូតពូលបៃហ្វឿងកសែមលៀងណានៅយួនអូនព្រះមាក់ប្លំទៅពេញចលានអំងហ្វឿងហុយហ្វូមុតណែវក្លាក់ខ្ចាប់ហាងតលៃជីរបកំបកកលេរណាំអាក់បុនប្រងហ្វឿងហុយហ្វូទិយបកាហមោលូតលៃទិយអំងព្រះបសេរព្រះមាក់ប្លំតងក្រាស់ចលានទៅពេញចលានបៃលូអានេះហ្លោទេទិយកសែមលេអានេះឡតហាត់ហាងតាព្រះអានេះអាតុហមោបូពេលបៃហតឹមអនិច្ចរណេតហាងហតឹមចលានហតិបន្ទាមកណាប់ព្លុយពជោណរំហាងចលានប្រងរំដូនព្រះងាក់សុសលេតែបកាពជិះចកាបត្រូនមនុស្សតយមងរទេសបទាំងតយរកៀវគល់ណំហ្វឿងអំងហតឹមចលានប្រងព្រោះប៉ាហាងព្រោះត្របានអតុមោបូយុទ្ធហួយងាក់បុរណាំអាកចិនវេតមិតងឿនថាញ់មិញកៀងអតុព្រះត្រឹមក្រាមអនិដំហាងបុនប្រងហ្វឿងហួយហ្វូចារ្យឡាយព្រះថោបានកងអង្គភឿងកែកងអានភឿងអាចគុំបថោកើក្រុងព្រះអណាប្លៃភឿងត្រុសបត្រូនហើយទុំភត្រៈបច្រងគៀងបសេរហើយទុំតាព្រះអណេលោកអនេះពូនអនូនអតុព្រះត្រឹមក្រាមអនេះនំបត្លែព្រមហាងកងអានភឿងកងអានចារបកលូតាលបសេរបបែមនុស្សងាក់សូលេអ្នករំបដូនបសេរផាកងាក់សូលេបតោបប្លៀងមេតរៈផារកើហើយទុំកងអនេះបទាំងមនុស្សត ாய் គៀងកញ្ញោថោកចាប់តលបកាត្រុសរដេពូនកងព្រះអណេបរោបច្រាហាងផ្លោទេទទួលសាធនបត្រុសងាក់គ្រូរូបជិញគឿនបុលានទួយច្រានរំហាងតលៃតរប្រមែនទូប្លេនមកចារហ្វឿងផ្លេកូហមោះលូតលៃគិតកតើនអំងព្រះងាក់បះញាំបុតប្រងលូច្រានចលានទិលីទូប្លេនងាក់បក្រាតពេញចលានងាក់បក្រារហាសឡោបុរដារូបផាំងចលានហុងវឿងតទះរូបផាំងឡោទីជាត់បោះដុំគូនអំងមងលូមនុស្សនៅរេតពេញចលានកញ្ញាមើយឹកមាក់ប្លំមើរះណៃចលានអណៃហមោះចលានព្រៃកើមនុស្សរបិតតកាយរហាសឡោទួប្រះចលានហមោះលូអានេះបតឹមយុត្រៈក៏អានេះបញ្ជាក់ទេជីលិសាមកតឹមក៏នេះបុនប្រងផូនបយ៉ារហ្វឿងផ្លេកូបកជាប្រវេលៀងតពេញចលែនអាទ្រុបផាំងដកជាប្រណាំងអាក់បុនប្រងជីលិសាប្រងាក់ណែវគៀងទ្រុះណែវបកបជិងហ្វឿងផ្លេកូជីងបុនប្រងផូនកងប្រៅមតាអកេហាមមិតដាក់តនថាងជុតិក្រងព្រះអណាប់លៃហ្វឿងផ្លេកូចារចលាយព្រះថោ
3: ក្នុងថ្ងៃ
2: យ៉ាងវ៉ា
3: ទីជុងត
2: យអាម៉ងហើយប្លែនរកែវប៊ីងមៃទូមាក់មងផ្លេកូហដាប់ហាងហរំហតឹមហ្វឿងកយុទ្ធប៊ីងបៃបតោប្លែងយកបត្រូនតងអណាប់លើយបត្រុសងាក់ក្លាប្រក្រួយងាក់រនាំងអាកទៅពេញចលែនវេលៀងតងក្រាស់ចលែនចាំបើអាម៉ងនូនអាតុមកអកាទុយហ្នឹងចាប់ពេលនេះអាម៉ងហើយប្លែនប្លូងបត្រុសងាក់ជិញគួនបូលែនទួយច្រានតទៅមងសិកជាតពលគ្រប់លេហើយប្លែនរកែវប៊ីងមៃគិតគេហតឹមតពលគ្រប់កងប្រួយពេញយូលេគ្រប់តលបការរនាំងអាកបៃហ្វឿងណែវកសំលៀងហតឹមរាត់ចលែនបកកបតោប្លែងយកបត្រូនអណាប់លើយហាងបកបត្លែប្រំហតឹមអលូបប្លេះមរោគូតពលគៀងអៀបត្រូនអណាប់លើយមេយួរតពេញចលានយុគត្រូវបកាពេលក្លេតពេញចលានកំរុះរបតកាយបើយុគក្រងកើតលើយបតោបប្លែងដូចរមើទូក្លាក់ទុយម៉ងហតឹមប៊ុនលែនគិរបកំបត្រុសងាគៀងបកគប់ចរានបកបជិងប៊ុនប្រំប្រត់កើយប្រោបរោបច្រំប្រទេសចរានពេតបើយោហតឹមតលើយទុយបកាម៉ង Sitranay, Pruat met Plum Tangrachelan, the Pinchelan at Tu Mobo, your own Hutubudlan, Pacla, Patrocatang Tong, Pruat Patopo Plan, Gang Hutumoko Sang Sim Tru, Bluey Say, Chickaloca, Bung at Sotley, Ram Hang, Non Padit Long, Cosam Lang, Pacachap, Tumun, met Plum the Pinchelan. Mid Dang Tuan Tang, to take your own Pruat and play Fung, Playco, Charjalap Brito. Hang a tumor yet so late, let the lie, permain by Fung Pasir Pang. You up a top of plan, lit but top of plan, care had red row, but jink the light among your wire. Summer, her tum tapra, murder the Christian Paca, lick the chap. Among Kongle, her tumor yet so late, big boy, kit gay, curl group, trapaca, her damn back at rope pang, her tumor, be lang, quality, you care a two crack, tram gram, one prong, gang to you, hang Pasir Puppy, hang the there, don't jay boy, your so late, let him rap, can bow on. Bread, mat, plum, tongue, chilen, tapping chilen, gang, sim through, play say, what lay? Toh, tram, man pitching, but your day, net kun can, chilen pet, a cat, bo mau, lay, bread, net, adap. What hang, how mau, loot like your turn, munching queen, bone land, gang, pasir, hutum, tapu, and a summer at a cat, pasir, puppy. John own, gang, mau, hutum, trebade, tim canard, among bread, pack rope, how mau, trebade, tang, pacatong, two plain, man pitching. ញ៉ែប្រការហទុំអរ៉ាត់ចលានបកក្រហៃអានេះទៅពេញចលានបទុំអានេះបញ្ជឺរទេប្រាក់បសេរផាក់ញ៉ែសុតលេគៀងដែលរំបញ្ជិងត្រៃទុយគៀងណាប់លុយបប្លេគ្រូរូបស៊ីមត្រូយឺត្រែបទុំអានេះអនំស៊ីមត្រូប៉ជប់ត្រៃគៀងយឺត្រែបងណាប់លុយអមតូនអានេះបទុំបតបប្លែងយ៉ាវបត្រូនគៀងដែលឡោសាចរ៉ានម៉ែយ៉ាវបត្រូនញ៉ែភុនកងហទុំទៅពលក្រូបគៀងញ៉ែកអណាប់លុយ អកោសាំងស៊ីមត្រូលោះរដាស់តលៃទុយយំផានមឹងប្រាក់បកោបញ្ជិងក្លេរនាំអាកតងក្រាស់ចលានទៅពេញចលានមកដូនតុកដាងញាក់យឺតុរុយបន្លាយពុកបដួយឡៅកមេជួរហទុំត្រាក់ផាក់ប្រាក់ក្រងតតាងយកបដួយលៀងកតុកឿនតុញាក់ម៉ាក់លឹមតាប្រាក់មឹងទុយប្រសិរប៉ប៊ីពោះចលានប្រងហាំពុកជរានបកោបញ្ជិងបុនប្រងប្រើរកុយអកេហាំហាំងប្រងកតុងបកាំងហទុំតាលបញ្ជិងរមទេចលានរប៉ែតអមរាត្រុសម៉ៅ
4: មុំប្រដុងហាប់តលៃជ្រេះបងរ៉ាភេងហាងប្រដុងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃឬក៏ប្រជឹះអបិបារេប្រនីនិមិតវេហាប៊ីគយតហតរចកតយប្រមើបួនពុកលេអំងមុំប្រដុងហាប់ផរតទៅនៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃនៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃ កុកកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលក្រាក់ពុយកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលហតៃមឹងញុនរ៉ាតបុះនៅប៉ណារណរមុញខៃពុះស្នំបារបោបយុទ្ធពុះដឹងបាប៉ាំងរាជយុបតារូបយាឡៃលឹមរាជយុរ៉ាតបុះណាត្រោហតៃដេមបាតត្រង់ពើមចាំងលឹមចារយាឡៃញុនអពីងពត្រុសអនកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលមឹងបៃមានហមេតទីនត្រង់ពើមចាំងរងសៀនត្រង់ងិលិកពើមចាំងទូតពោះហតុយណោះត្រង់
5: វីប្លឹងរកត្រង់ណាំដីបៃអរិនវីឡាំងតេរត្រង់តកបស្ដឹងរកត្រង់ណាំដូធីតាំងអេក្រាអពុយខនប្លីប៉ាំងនេពូលជុកបលគុំឹងកសិណរបារសិនខេដ្រោសណាំបារបោបារយិតោក្រាប់បកររដាំងបូកងអានចារបកររហប់អកំម៉ាំងម៉ាក់ត្រោយ៉ាល់មីងម៉ាំងយ៉ាល់បារបោបារិតតាំងបារបោពេងជីត ប៉តយពើមចាំងចោខេសណាំបារបោបាជីតោហតយហូបអកំដីដំជីហ្វាំអន្តុនផបិធឺទិញអ៊ុយកណ្ដរវិបានញ្ញនចាំលំរោខេអូដាំងអ៊ុយបកររកងអានចារអកំបកររបថតបុះពើមជាតបតបដីចិនណៃតន្ត្រងពើមចាំងដឹងដាំងអ៊ុយកងអានត្រុងឿងបកររអនិហិញចាំងកងអានទិញអ៊ុយប៉ាំងអ៊ុយបានញ្ញនចាំ ខុលកំអានហាមេតមីងលឹងបាត់រដាស់តត្រងបាំងតលិចតត្រងពើមចាំងហាន់នឹងលពើមចាំងវេលាំងសដឹងដឹងរួយដឹងអតៃបរិតរីងឧកលេបើមវលតឹងឧកតំបុះបាំងរីមតត្រងតត្រងក្លែកបាំងឧកសដឹងសហួយដោយតយុរដំផេតរយិតបកក្លះរីងបតេងក៏ដោយបញ្ញាសណបរពោបរិតដំពើមចាំងរដាស់បាំងដីបារីងបញ្ញពន់តត្រងពើមចាំងគេហងាំលឹមតត្រងពើមចាំងបើមប្រាំងងាំដី ngam cla rình pơm chang vi lang teh đang gas sơn đằng vi lang sơn đằng bằng vi lang sơn đằng trong năm tang gan uyên xa tập hết uyên xa tang gan bằng bình dinh đảng bình dinh khuôn công an còn bảy lây adrin lịch tập đồng pơm chang hành đằng bằng lơ dân này lần pama pager bật hộp ở cổng cadra ủy ban nhân dân char phạm anh tuấn đề tự quạt yốc hơn bảy nề riêm chân này đằng khuôn công an giúp lâm char lần đề lép lâm bảy gian giờ âu đồng chí ở thầy đang uy burger công an char adrin burger và thọ tàu bố công an riêm anh đi phơm trang bằng tên riêng phơm chợ đầy chân này từ trong phơm trang cần thao đằng đang uy công an trung ương burger anh đi tôm công an tình uy ủy ban nhân dân char và chào về lăng sơn đằng từ trong chính trị về lăng sơn đằng lưng sơn đằng xã hội kiệu trong cần long tăng gần nọ tôm tôi quát họ toi bằng từ trong phơm trang ở tốc tự dùng kinh tế xã hội lâm char
6: nar ba di sin ke drau ban apung oya dau cha ratana kiri te da kamuchi phong vi lang cha bol kong ang char ye lai ha dai pang kong ang oya dau pang an yong mes pager hu akom ki bakap la pa ar lok ha der vi fir sa deng bat ala salam lum pa yan ta rong khul kong ang bar char ye lai pang ratana kiri loi vi ver je nei ta dong puom chang ra ta bu ha dai pat lu ta dong chang lang jae tim betong di bom tru ho mot lech e kdrop deb pang pom klae ner pakap arasalam bot mang hob akom khul kong ang bar char trung ke chit go te kwat hatai pom chang pa yah pa yang tang kan pom klae tom roi tebu ka rim betong pom chang dang pungai pom klae mak glai pom klae kong ngue ke chung pla cha ling lam trong mak hot ngo tech mot ro pungai pang tech mot ro ta mam tram on kleng mot trong arasalam hatai na bar char cung vi vi hộp ở cổng tiệm kỳ họ thấy ra tập bút tự ruộng còn play bơm kia lưng tiệm cái chân nền và cắp họ thấy nó vàng từ gum khu ca 52 chà gia lai lâm cha a ở cổng của tiệm bộ đội Việt Nam râm yon do tệ đắc bên Campuchia lâm tiệm kỳ nở
5: phường Hoài Nhơn Đông nằm bên gần lề rồi tập bút nghị quyết cái chất hàm mệt mình bơm đang rim tổ dân phố bờ địa phương rim cái chất và tối bơm chàng rim chịu bộ tổ dân phố họ thấy hàm mệt mình cái chất bơm bơm cơ tô tô dân phố mang chặt bà rô bà chịt đam bà rô bà chịt bơ cái chất bên trên chịu bộ tô dân phố tô bộ chịu uy biệt thư phó biệt thư chịu bộ mang chặt bà rô bà chịt đam bà rô bình chít bằng tô bộ bơm cơ riêng tô dân phố nào ở đó nó tô trong dọc nơ bà mà tô góp đừng bà ngài ta là cập hiếu tăng mặt ảnh uy nam bằng tô trong bơm giang dọc lập đòn cơ chung bằng vậy chế xin bầu trâu rành mặt bằng ngài ta là cập hiệu lập đòn bằng bếp xin nhật đâm hệt đâm cả rành cả số bằng ngài ta là cập hiệu vàng và mà tầng góp bà lập bật ầu cả bà gờ phường Hoài Nhơn Đông lôi bà gờ tập bập mắt áp bà tâm mam lọc sở tờ rìm đồng chí ước bạ bơm giang bờ đại bà lì bà la ta quát nhóc vàng bờ nê rìm tầng góp khôn cán bộ tổ dân phụ bê thư phó bê thư chỉ bộ lâm bà giàn tầng rong băng tầng rong ở tóc bật tờ rinh
0: đang uy sa cả bang na pager rai tập bố nghị quyết đăng hội đồng nhân dân sa ga hamet ming pager halak thôn pali cái chất tập bố pager rim pali nào rai tập bố rim cái chất đăng kra pager đang bộ sa ga patun tập rong pom chang ba di pơ chi bộ lâm tập mật hà đầy với riêng rim chi bộ thôn pali nào bang tập bố chi uy bí thư phó bí thư chi bộ mang gel ba bộ bây giờ đầm ba bộ bình chít tập rong ming hamet pager halak thôn pali bang với riêng rim chi bộ nào bằng nó từ trong kịch cầu và ở công bơm chàng ở tộc dọa dốc đi chân này bơm chàng đừng khuôn tập bộ chính trị tự thuyền bơ gơ đang ủy xa ở thầy tìm chị bộ nào tinh quang sẽ đừng bơ gơ ở tộc dân ngâm đòn hoặc bọn tờ vi sẽ đừng riêng từ trong bơm chàng tự thuyền để tờ lịch sẽ đừng tự có bơm kia kệ gì thêm từ trong chính trị bật thuyền
5: Ủy ban Mặt trận Tây Đắc Việt Nam Phường Diên Hồng nạp bơ hộp ở công mang mạo bình làng xã mang chân bà rô bà đâm bà rô bình chít và bà tốt tận rong bơm chàng mặt trận bằng riêng quân tổ bồn chính trị xã hội râu khay bồng sơn năm ta lịch tận rong bơm chàng tôm râu khay hạt tốt sơn năm bà rô bà chít râu khay bà tôm bồng sơn năm mặt trận tệ đác bằng riêng quân tổ bồn chính trị xã hội phương lôi tận tuân pran riêng trong gần lòng đường đáng chính sách nợ bà gặp đường tệ đác rồi tổ bộ đầy minh hợp bầu tận rong bài tợ riêng trong mạng số Krau Hào Vân và chào đầy minh bầu mình hà rình cận tùng tầm mam an uy nam tuần đúc, uy nam dễ tuần đúc, uy nam chiến sách bằng rìm chân hợp ở rì tàn nạp táp dù ở còm cảnh trạng đề loài văn hà rình văn dịch triệu lạc trên. Và chào mình tỏ nam học bóng tổ về cảnh trạng mình hà rình bên dịch ngam triệu lạc trên bằng bơm mình tỏ nam an uy nam dễ tuần đúc. tờ trong bà mà bà đàm xã hội bằng vàng tờ gồm tờ dùng chính quyền để bơm chữa đầy trần này hộp ở công cùng tờ lịch riêng tờ trong bơm chàng tôm râu khi hạt túi sờ năm ở công tập lý nào tờ trong chàng ở tộc dọa dốc bơm chàng bình nhiên làng bà mà tập bộ xã hội vì làng trần nợ ở đi xã hội bằng tờ dùng chữa ngầm đòn họ bằng tờ vi
6: dư âu khu công tác lâm chà trở lại do họ có trả vị bà nhân dân chà lâm hải giang bà gửi khu lưu thu thầm mạng bà lụ bà luôn bằng tất là cảng bộ chiến sĩ công an chà lôi bơm đang từ đồng vàng từ gồm bà ngay bơm trang trường phổ thông uy sa cà tạ lơ cấp tiểu học bằng trung học cơ sở bất xa đạt xa làm già nàn bơm kiếp bà gửi đồng tình ủy bà nhân dân chà kà hà tà lịch từ đồng bơm trang kết cầu trên địch nà rà măng ở tập bà ngay bơm trường phổ thông uy sa cà tạ từ nừng họ tay cấp bất bở xa đạt xa làm เตตนะลําจารนรบัจดําคิดําสนําบารปวัจดําก้องอ้างจารยะไลลุยปะจาวเป็งจิตกลางบุจินซีลําคุลกัญชาเกดองกัญชาต่างกันอุญซาปังบดงฮะตอยตะกุมริมอนิพรมจางบัดสะยานันดึงร่องลอยมิงเคตะลิกปรมจางปังจึงงําดอนปรมจางตุยปะนิปังดีอดีนดึงตรีมคุลปรมจางตะดองตะลิกปรมจางลุยดีเลอตะปลิกปรังกะตังปื้มดางตะดองตามะกันลึงปังจัลมิงปังตะบกฮะเมดมดลําจัลปรมจาง ทุกตะมังปลุกพลุมพอกระดาอุยบานันยันจารลมหายยางตะกวัดปนีจึงงําดอนเปิมจางดังกลางโบจินซีกองอังลอยจุดตุกตะนับทับกาตะดองมีตออุยอริวะตะกุมอนิปมจางตะตุนปรานเปิมจางดังนออธิคุลฟีลังตะดองเปิมจางนิยางดิเปิมอกําปงายตะมัมอรินเปิมดังตะนอนี้สะดังลึงวะตะมดจั่วยอบลมเคงงามสนําบารโปบะจะตรอ
5: อุยบานมันจันเตะดักเวียดนามสาธุฟึกดองนาวฮะตอยปังจัวบิงควางปะกะระเลปะจาวนำเอ็มกะเองอัญญะฟอถิเตยนำเจ็ดปอนสนำอุยนำตันดุกเอเดบัวเวรองบะเดทนยืงเทียนสาธุฟึกดองจนนัดอดีตนาบทับกะนำอุยบะเดซะเกี่ยนอยอกฟอถิเตยอุยเดตะกุมโรยจิตเจียวหลักเจนวะเปิมนำอุยนาว เจนจัวจัวมิงยักกะพุโหจิมิงตะกุมตะกุมอุ่นนามสะดังอันนี้อวยปังเน็ตเน็ตจุดตุกตะนาบตับลำจันนัดอริปะลับบัดเอาริมอันนี้ยางตะกุมหาดอยริมอันนี้ยางเมมบานัดกุมอปะดำยึดตะมามอันก่อนปะเลยตะนาบตับบัดซะตะบุญจึงงำดอนฟังตะกุมเวลังตะจองเปิมจางจันนัดอริสาหอยบัตตะริง
6: ยลายตะปกตะลิกเปิมจางตะนอนี้เป็งสังกาอตักจอจางเมียบาปริกระตรึงอตักจะในอตักปรังกตางตะริงก่อนกงฝาสะดึงเปิมจางเปิมตะลิกตะมานตรำเกี่ยอตักกะยะสนำบาระโบปะยะเตาตะรองเปิมจางฮะเมดกะโสจินลายบริดันติหลักจินลำนอยืนดึงจุงเอืองฟางตะกุมวะเยบริปันติหลักจินปังจินดึงตะริงลายมินเฟตเตาติหลักจินตุต่างเอลอยลังยายลอยเป็งเฟตบาริเปิดติหลักจินดึงจินจุงเอืองทิมตะรองฟางตะกุมอากรรมอตัก ตนอนี้เปิมจางตรอบเล็บเกี่ยริมตรีงตะกวัดหาดอยเปิมตะลิกตะมานตรำอาตอกจ่ายยอกปังลึงดึงตะมานตรำตะดองอาตอกเปิมจางเกี่ยอาตอกกะยะอือกะซิอาตอกถูยอกอันก่อนปลีมะเวตะกอบตะปลีอันกะจิงเปิมจางดึงเปิมจางอีระไรยิ่งเปิมตะลิกตะมานตรำเปิมลองกะจระฝ่าไปยิงริมตะมานตรำเกิดกลดึงตรีงฝ่าอาตอกกิงเตตรีงอรุณก่อนกุง
5: วัดในตอมดักสุดดังอันเพิ่มจางปังอวยอริลมกับปลาตะปลีมีต่อแกงหมดเติร์ดจาระตะบอกตะยุงไปจริงเลือดตะนอนนี่ลุงหอบองทองดักเติมวัดตอกไวเวอร์ดักประจอดักอันตะริงกาตัวฮัลลิชเล็กบ่บ้าอันเคปังตะริงตะเจ้นอเดลังอันนี่ตะริงเอือกตอมดักยับลมตะริงกาบ่มดลมจาร์ลมริมสนำอันโนเกี่ยวกับตะโบตุสนำบาร์โบเป็งยึดตะริงกา บ่าจูฮัวกะตูอันเคปังตะเจเอือกะไดตอมไดลอยงามเร็งยิดเปอเตรียวเม็ดโคยดักริมสนำนอริมอันนี้ไดกงครางเลือดตะริงเปิมอาไตกะตะนอมองดักเปิมตะนาบตับอันตะรองปรุยดักเปิมจังสะดึงอตอกกิงเตสาหอยเวลังลังยะตะรองนอจาระปะเนาะตะเล็กเปิมจังไดจันในยอยยกดักปะจ่ออันตะนอมองดักกะนัด ฮะตอยปังปะจิงกลุงหะปองทองดักกะบางอันเคปังตะนออันนี้บะเนกะดักปังลอยเปิ้นจิต5กิโลเมตรหะบองปะรอดักสะดึงดักปรุอันเป็งโบดำเริงเฮกตาเตจอจังตะนออันนี้อากอมเย็นตะยุงเปิมจังได้มิงโบบะเริงเปิ้นจิตติหลักเจนฮะตอยนอตะนออันนี้มองดักยาง com mong pon pet ping triệu mét khối. Tăng com tự dùng bình trình đầy ba rình ping dịch tỷ làng trên cùng tới lịch bơm trang và bàn gần tỉnh đắk làng sạn tận nọ ăn đi đạt bưởi com bằng rim tận nọ ăn đi ở tay cờ bưởi đắk cha ra tru tập lý lòng và tầm trọ bếp bằng bình trình tận nọ ăn đi mong đạt đà đai com bơm kiện công nghệ.